ทักด้วยตาดวงใจเล่นทักเพียก่อนโกหนาไว้ไอ้ไม่ก็ทวงกันทวงกันก็ลามเฝ้าใกล้ก็ต้อยไปจ้า

0: ลีกไปไม่ใช่เรื่องของใครจะมาทำอย่าง
1: ฟังจงฟังอย่าปึงปังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่า